0: Peter Pan. Peter ก็ไป Katrina Peter ก็ไป Katrina
1: ไปกับวันเด็กมุ่งดิสิเป็นผู้ดีกันดิสิเป็น